0: ทบุรีโดยจับผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะพร้อมโทรศัพท์มือถือและยาไอซ์ก่อนส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
1: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์2คันและรถยนต์1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4รายก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักในพื้นที่บ้านบึงชนังตำบลเทพนิมิตสามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้1รายรวม5รายเป็นชาย4รายหญิง1รายโดยมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายจากการตรวจค้นสามารถยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและยาเสพติดประเภท1หรือไอซ์จำนวน1โดยเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งเหตุโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนยานพาหนะที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การโจรกรรมการลำเลียงรถมายังพื้นที่ชายแดนและเตรียมนำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติจึงส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลต่อไปทั้งนี้การควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศครับและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คู่ที่น่าสนใจบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์5-3ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอาเดนโกมาดริดชนะรามาดริดที่เหลือ10คน2-1ลาคอรุญญาเสมอเรอัลเบติส1-1บาเลเซียแพ้เรอัลโซเซดาดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า2-0เอซิมิลานชนะเลเช่3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะไบเออร์ไลซิก2-0และพาเดอร์บอนชนะฮอฟเฟนไฮม3-1ปิดท้ายที่สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1เป็นของทัพนักกีฬาทีมชาติจีนมี11เหรียญทองตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้4เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะบินร่วมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันนี้ถึง24กันยายน2569ณ นครนิวยอร์กเผยเจรจาภาษีสหรัฐอยู่ในกรอบชี้ไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วรอสรุปเงื่อนไขลงตัวมั่นใจปิดดิวได้ลั่นหากมีโอกาสต้องคุยทรัมป์กองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายกรัฐมนตรีถกทีมไทยแลนด์วันนี้กระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผุดไอเดียทีมประเทศไทยพลัสส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแข่งเอเชียนเกมเดือดกบฏฮูตียิงขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียคลังน้ำมันอารามโคป่วนสัญจรทางอากาศสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กบรรลุข้อตกลงกรีนแลนด์เปิดทางมักการขยายฐานทัพพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดิ์ครับ
1: สวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับในช่วงเช้าอยู่รายงานตัวและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับคุณมาศณัฐพลพัฒนนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับเดินทางระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: อาจจะต้องมีเสื้อกันฝนนะครับ
1: ใช่ครับในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กันฝนร่มก็ดีเสื้อกันฝนก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะจนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยหลายคนเลิกงานหลายคนกลับจากที่ทำงานเพื่อจะกลับสู่ที่พักกลับบ้านโอ้อาจารย์ต้องเจอกับเรื่องของฝนนะครับมันก็ทำให้รถติดหนักเข้าไปใหญ
0: ่
1: พอรถติดปุ๊บเนี่ยอารมณ์เริ่มมาแล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตุ้มๆต่อมๆกันอาจารย์ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่เราพูดคุยกันอะ
0: รถอะไรฮะ
1: รถไฟฟ้า MRT
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่
1: ในช่วงสายสีน้ำเงินนะครับระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณรางแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งขึ้นมาหลายคนตกใจมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วย
0: บางคนบอก AI หรือเปล่า
1: ปูไม่ AI เนี่ยนะ
0: ของจริงเลยนะฮะ
1: ของจริงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับ15:30 นทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวนะครับหลังจากมีการเกิดเหตุสักช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็มีการหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวของ MRT นะครับแต่เมื่อเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแก้ไขและดูเหมือนว่าล่าสุดอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ก็กลับมาให้บริการเขาต้องผ่านการตรวจสอบนะครับยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.แล้วก็ BEM จะต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนนะครับหากว่าการซ่อมแซมด้วยการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยการเปิดให้บริการได้นะครับก็ได้เตรียมแนวทางสำรองนะครับโดยประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่อในความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอันนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ย้ำว่าเป้าหมายคือเร่งแก้ไขให้รถไฟฟ้ากลับมาใช้มาให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่จะเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบและมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
1: ครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับสายเสียน้ำเงินนะครับช่วงระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับสามารถอัปเดตเข้ามาพูดคุยให้ทีมนักจัดรายการของเราได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดกันได
0: ้ที
1: ่เนี่ยนะครับ
0: เพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับ Army เว้นวรรคแล้วก็ Radioนะครับอันนี้เป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับส่งเสียงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้สู้กับอินโดสุดมันนะครับชนะกัน3เซตก็จริงแต่ว่าเซต2เนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆก็ลุ้นกันเนี่ยนะครับ
0: คะแนนห่างอยู่12แต้มใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์แล้วก็ตามมาทัน
1: โอ้โหต้องนับถือใจจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยเราจะมีคิวหรือว่าตารางการแข่งขันเนี่ยไทยพบกับจีนแมตช์หยุดโลกอีกเหมือนกัน
0: รอบอะไรฮะเนี่ย
1: รอบรองชนะเลิศนะครับเอเชียนเกมนะฮะก็เวลา14:00 น.นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มาตามนัดนะครับก็รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเจอกันในช่วงของ17:20 นตามเวลาของไทยนะครับส่วนไทยจะเจอกับจีนก่อนตอน14:00คิดว่า PPTV HD น่าจะถ่ายทอดเช่นเดียวกันครับ
0: เดี๋ยวว่าถ้าทีมไหนชนะก็ได้เข้าชิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็กำหนดชิงวันพรุ่งนี้อาจารย์เนี่ยนะครับ
0: หลายคนบอกมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกแล้ว ไม่ต้องกดดันมากว่างั้นเถอะนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจนักตบสาวไทยก็ค่อนข้างจะสบายๆนะ
1: ครับ
0: ดูจากวิธีการเล่นคือไม่กดดันกันนะครับเล่นด้วย อารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานผู้ชมก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เห็นชนะฮ่องกง5-1ประตูนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นี่ครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงเช้าวันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13เกิดเหตุบริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ซึ่งในการนี้นะครับก็มีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอิรินอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ซึ่งพร้อมกันนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่บริเวณหน้าหีบศพของสมาชิกนัทนันแก้วสุโพนะครับซึ่งเป็นกำลังพลอีกหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับโดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: กับในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทนันเนี่ยนะครับที่เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูเขาทองด้วยครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปรับเพิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกนัทนันอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ส่วนสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ10นายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกเอาฮิมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงได้รับแจกันพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญไปมอบให้ด้วยในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้ยังอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและนะครับแล้วก็เรือยอกองเรือโคจรศรีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีในพื้นที
0: ่
1: นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางนารานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเรือเนี่ยก็มีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาตินะครับขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ยังในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังได้มีการร่วมรับชมประเพณีการแข่งเรือเนี่ยนะครับดังปรากฏในภาพตามเพจอาร์มี่เรดิโอ ราเห็นนะอาจารย
0: ์
1: นะครับพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยยืนส่งเสียงเชียร
0: ์
1: นะครับ
0: เรือคนเยอะเลยนะ
1: เยอะมาก
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: ก็แข่งกัน3ประเภทด้วยกัน
1: ถูกต้องครับซึ่งประเพณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีอันดีแล้วก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมี60ทีมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมแล้วก็เรือโคจสี13ทีมนะครับมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย3ทีมครับซึ่งจัดแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมหังตุวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับเพื่อไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครับ
0: ครับเมื่อวานนี้20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปรารภวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนะครับซึ่งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับอย่างที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปรากฏนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศของเราตัวต่อไปเด็กเยาวชนในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้จะคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกของเราเองก็ดีเรามีโครงการหลากหลายโครงการมาก
0: ที่
1: ส่งเสริมนะครับความสามารถความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชน
0: เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว21ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้ที่อเมริกาแล้วก็ตรงกับเช้าวันที่23ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์น้องเนเน
1: ่เนเน่รอยัลนะครับ
0: เยาวชนของไทยคนเก่งในขณะนี้เลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆอีกหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรี
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกีฬานี่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆนักกีฬาที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมในขณะนี้แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เนเน่คนนี้มากมายนะ
1: ครับครับนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนทุกคนที
0: ่
1: ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองในส่วนของความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันในพื้นที่กองทัพภาคที่4อีกสักนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4นะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านร่วมในพิธีน้ำหลวงอาบศพของสมาชิกนะครับกองอาสารักษาดินแดนนัทรันแก้วสุโภด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังนะครับซึ่งก็เป็น2กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานหลวงอาบศพจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุขรินนะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทางคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรวมถึงยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไปครับ
1: ครับทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆตรงนี้ดูแลอย่างครบถ้วนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อนะฮะเรื่องที่สถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจำได้คุณมาตรมนได้พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจากปริมาณฝนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศใช่ไหมฉบับที่12เตือนเรื่องของมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่25กันยายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารนะครับยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับดูแลช่วยเหลือจนกว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในขณะนี้เขาโฟกัสนะครับไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะฮะกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5นะครับเขามีการส่งชุดประเมินสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่นะครับจากสถานการณ์เนี่ยก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้ในพื้นที่เนี่ยเส้นทางการจราจรบางช่วงนะครับถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินรวมถึงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ได้ส่วนที่กำลังอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตน้ำหลากครับเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางนะครับก็โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่45เนี่ยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับที่หมู่ที่4บ้านช่องลมตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยในอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมลงพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
1: ครับก็ในเพจเราเนี่ยก็ปกติแล้วจะมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ของมณฑลทหารบกที่45เนี่ยเข้ามารับช
0: ม
1: นะครับแจ้งเข้ามาได
0: ้
1: นะครับว่าเอสุราษฎร์ธานีช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยต่างๆดังกล่าวเนี่ยนะครับห่วงใยกันครับส่งความห่วงใยส่งกำลังใจไปให้นะครับขณะที่อำเภอตะกั่วป่าพังงาคุณผู้ฟังครับกองพันซ่อมบำรุงที่24เขาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหน่วยทหารแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วเรามีอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นในส่วนของภาคประชาชนนะที่เขาทำงานร่วมกับทหารลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันคุณผู้ฟังครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28ก็จะได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงช่วยนำคนออกจากพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากดุกตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมาจากเทือกเขาน้ำหนาวแล้วก็แม่น้ำป่าสักหนุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลปากช่องตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักดังกล่าวนะครับทั้งนี้หน่วยคือกองพันทหารม้าที่28ของกองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับก่อนนอกจากภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับส่งผลทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนรวมถึงบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำความสะอาดนะครับในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติครับ
0: กับวันก่อนเนี่ยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่จันก็ได้จัดกำลังพลชุด1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายก็ปรากฏว่าเมื่อขอตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็ขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายรถยนต์ ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไม่สามารถขับต่อไปได้ฮะ
1: นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้างในอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับเป็นกระสอบฟางสีรุ้งอีกแล้วนะฮะ
0: สีรุ้งนะ
1: กระสอบฟางสีรุ้ง ไม่รู้ทำไมต้องใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เขาเจอจริงๆ3กระสอบด้วยกันก็ไปตรวจค้นข้างในเจอยาไอซ์คุณผู้ฟังครับน้ำหนักห่อรวมประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย72กิโลกรัมนะครับส่งของกลางทั้งหมดให้สภ.แม่จันทน์เขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวขยายผลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ครับ
0: ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการและส่งกำลังใจให้ทหารกองประจำการทุกนายนะครับที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังศึกษาเรียนก็ขอให้สำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by

สำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับนั่นก็คือประถมบรรจงศิลป์นี่นะครับมาแล้วปิดกล่องพูดคำว่าปิดกล่องปั๊บก็ไปดูข้อความปุ๊บเลยว่าใครกันนะมาท้ายสุดนะครับยินดีด้วยกับคนที่ส่งมาตอนท้ายก็คือกะจังหวะดีมากครับป้าแป๋วกาแฟสดของเรานะครับได้ไปสิทธิ์สุดท้ายสำหรับในวันนี้กับโจทย์ประถมบรรจงศิลป์นะครับได้ไป4สิทธิ์เอาชื่อใส่ไว้ในกล่องแล้วส่วนคนแรกที่ส่งมากับหัวท้ายได้ก่อนนะครับยินดีด้วยกับคุณยอหญิงโสภาส่งมาเป็นคนแรกก็ได้40ไปเรียบร้อยส่วนคนที่ส่งมาตรงกลางโบนะครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

ยังคงอยู่ในชาร์ตของเราในอันดับที่หนึ่งสัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับสำหรับเพลงเพราะเพลงนี้เลยครับจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับล่าสุดพี่หนูเพียงส่งคลิปวิดีโออะไรมาครับเนี่ยเป็นพี่จินปอเปียขึ้นไปเล่นอะไรบนเวทีเนี่ยน่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งกับงาน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับงานโอท็อปนะครับที่เนี่ยในกรุงเทพใกล้ๆนี่แหละนะครับแล้วก็แฟนคลับของเราก็ตามไปเชียร์ด้วยนะครับแหมน่ารักมากๆเห็นแต่ละคนนี่คือเป็นคนฟังของคุณลูกทุ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้เจอกับน้องเพชรคทาวุฒินะครับในงานทำบุญออฟฟิศใหม่แล้วก็ทำบุญครบรอบ3ปีของสถานีคนลูกทุ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณแม่จิตนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สุจิตราจากสกลนครด้วยนะครับทำบุญมานะครับผ่านดีเจพี่ท็อปมาด้วยนะครับบอกว่าเป็น

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายน

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่ชี้หักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท 9:00 นวันนี้ที่หอสมุดแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะแถลงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัมพูชานำภาพเก่าจากฟิล์มกระจกในการแต่งกายชุดไทยของไทยไปใช้ในเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ส่วนความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดเช้านี้ BEM แจ้งว่าตั้งแต่5:37 น MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง Next It's
8: Radio ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
10: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ทำยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีๆแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยมันสวยหลายแต่เนาะบ่ฮู้สวยหยังสวยแต่สาวข้าเศร้าก็ยังบ่ได้รถก็ดันมาซ้ำกันนี่เสียวใส่จริง
1: ๆคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เร่งรีบ
11: ต้องนี
12: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิและอื่นๆ
16: รวมกันเป็น
17: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและ

0: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียส่งโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค
1: ่
0: ะ
1: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
2: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
1: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
2: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
1: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆก็ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
2: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
1: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
2: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
1: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
2: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต ้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ที่คน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
3: จาวเรศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: ที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
6: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน

0: วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อยซึมลงการวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูกและทำการรักษาตามอาการสำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในปัจจุบันเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและลดภาวะเกิดการแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เรื่องชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกนึงช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปนทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา16นาฬิกาเมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน

0: ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ข้าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ยุคกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียและอินโดนีเซียคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
6: ขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
7: นายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเพิ่มสวนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว2ล้าน6แสนต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครน่าจะทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สีได้แก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ท่าสีขาวสะท้อนแสงหรือทำสวนดาดฟ้าตลอดจนปรับปรุงสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเปิดทางลมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในแม่น้ำตะกั่วป่าลดลงใกล้สู่ภาวะปกติขณะที่พี่น้องประชาชนเร่งกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกเคียนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้นำรถดับเพลิงเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของล้างโคลนและคราบน้ำภายในบ้านรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเตรียมกลับเข้าพักอาศัยตามปกติ

0: เวลา 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เล็กนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เล็กจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่น
1: วันนี้อย่าพลาด
2: บ่ายสอง
1: บ่ายสองวันนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: มีอะไร
2: ก็สำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เอเชียนเกมใช่แล้ว
2: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะรองชนะเล
1: ิ
2: ศ
1: รองอยู
2: ่นะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติจีน
1: อีกแล้วนะจีนอีกแล
2: ้วโอ้แข็งมากทีมเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ด้วยกันเนี่ยนะครับบ่ายสองตรงนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD
1: เหมือนเดิมนะคะช่องPPTV
2: เหมือนเดิมเป็นฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็เดี๋ยวในช่วงอีกคู่นึงเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศ
1: ได้เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะ
2: เหมือนกัน
1: เผื่อเราจะได้มาเจอก
2: ันถูกต้องครับก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเขาจะแข่งหลังเราก็คือในช่วงเวลา 17:20 นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้ตามตารางการแข่งขันนัดชิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงก็คือบ่าย2ของวันพรุ่งนี้นะครับส
1: ่
2: วนชิงเหรียญทองก็คือ17:20เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก่อน
1: นะคะสาวไทย
2: นะครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคุณณัฐะ
2: ครับ
1: เริ่มกันเลย
2: ก็
1: เมื่อวานใช่ไหมเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ใช่ครับก็เห็นหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
1: เด็ก
2: แล้วก็เยาวชนนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานจริงๆก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เราเคยได้ยินที่เราเคยเห็นกันก็คือว่าเขาจะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะบางคนก็สร้างผลงานให้กับประเทศ
1: มีเยอะในหลายๆสาขา
2: ถูกต้องครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับแม้ว่าวันเยาวชนเนี่ยจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยอยากจะอัญเชิญพระกติธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระองค์ได้ประทานไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็มีความว่าดังนี้ครับ
1: ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิได้มีมากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
2: ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายได้ทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งๆขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการ ขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนเนี่ยนะครับและปัจฉิมวัยคือวัยชราครับนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ในตอนนี้ก็คือหมายถึงตอนเด็กนะครับจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจะเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในท่ามกลางอายุก่อนจะถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ถือว่ามีชีวิตอันสั้นที่สุดแสนประเสริฐนะครับและสามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกนี้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปครับ
1: ขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีมาตลอดขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเถิด
2: ค่
1: ะนี่ก็เป็นคติพระคติธรรมนะคะที
2: ่
1: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกได้ประทานให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติค่ะ
2: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบทบาทของเยาวชนแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของเด็กและก็เยาวชนไทยนะคุณมาณัฐมนที่น้องเขาไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนนี้แหละคุณผู้ฟังประมาณวันที่22-23เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราได้ส่งแรงเชียร์แรงใจน้องเนี่ยกันต่อ
3: พรุ่งนี้หรือเปล
2: ่
3: าน
2: ะครับ
3: ใช่ไหมพรุ่งนี้ละ
2: ใช่ครับมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี
3: ้นะครับจะเป็นวันที่23
2: ช่วงเช้าของวันที่23นั่นแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจให้กันนะครับในการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วอะรอบชิงชนะเลิศนะครับ
3: เชียร์น้องเนเน่นะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีพิธีเปิดเป็นไงเราได้เห็นชุดของนักกีฬาไทยโอ้ภูมิใจมากๆนะครับหลายคนก็แซวกันบอกว่าปิดตำนานชุดอบต.นะ
3: เดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เป็นยังไงนะคะ
2: ก็ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับถ้าใครที่ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพระองค์ทรงนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่ไอจินาโกย่านะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับสำหรับผู้ที่ถือธงไตรรงค์นำทัพเนี่ยนะครับขนลุกมากเลยตอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบ่าย2นี้ก็ได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับ
3: น้องแนน
2: น้องแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็คุณต
3: ่อ
2: เฉลิมชาญยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าด้วยครับ
3: ค่ะข้าทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่เราได้ดูในภาพนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชมจากเพจชมในเพจของ Army Radio ก็คงได้เห็นนะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่คุณณัฐาบอกไปแล้วปีนี้เป็นครั้งที่20นะคะสำหรับเอเชียนเกมจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำทัพนักกีฬาไทยอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรี
2: โอ้สวยมากนะ
3: ใช่แล้ว
2: มีการนำผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์สากลมากๆเนี่ยตอนที่มีการเปิดจำหน่ายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยน
3: ะ
2: ไม่ทันนะที่พลากรเนี่ยไม่ทันเลย นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปจับจอง
3: จับจองกันเลย
2: จำนวนมากนะครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอนำพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษหลังจากที่ทรงนำนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยว สักครู่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เดี๋ยวเราให้ฟังนะครับ
2: ก็พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทรงตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นนักกีฬาขี่ม้านะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ในด้านของกีฬาเนี่ยเดิมแล้วนะครับพระองค์หญิงเนี่ยพระองค์ทรงแบดมินตันนะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็พอพระองค์มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหัวเข่าก็มีการพักรักษาตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเป็น
1: ออกกำลังกายใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะ
2: ถูกต้องครับนะฮะก็พระองค์ตรัสว่ามีเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ใน
2: การมีเรื่องพิลาทิสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: แล้
2: วมากไปกว่านั้นนะครับพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวินัย
1: อันนี้สำคัญ
2: ของนักกีฬา
1: ทุกคนต้องมีวินัยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เรื่องของวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการกีฬามันจะดียังไงเนี่ยแต่มันสู้วินัยของนักกีฬาไม่ได้นะคุณมาณัฐมน
1: ใช่ละค่ะสำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ความอดทนก็มีส่วนความเพียรมานะนะคะ
2: มี
1: ความเพียรวิริยะอุตสาหะในการที่จะซักในการที่จะซ้อมนะคะเพราะว่าการที่เราเห็นนักกีฬาแต่ละคนออกมามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นวอลเล่ย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆเลย
2: ถูกต้องครับ
1: ผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเลยนะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬานะครับ
1: ขี่ม้า
2: ทีมชาติไทย
1: ประเภทศิลปะบังคับม้า
2: ศิลปะบังคับม้าเนี่ยก็คือคนกับม้าเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกว่าจะฝึกกว่าจะมีการถ่ายทอดกว่าจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นทีมชาติแล้วก็ให้เราเห็นได้เนี่ยยากมากๆนะครับพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมก็นู่นนะครับพิธีปิดก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ
1: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้
2: ถูกต้องครับก็เป็นการประชุมนคต.นะครับหรือว่าการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับถือว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็เป็นวาระปกติและการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของกองทัพบกจัดขึ้นที่หอประชุมกิติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: มีการเตรียมงานกันแต่เช้าเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ฉันขับรถเข้ามาโอ้โหมีเตรียมสถานที่กันแล้วที่บริเวณหอประชุมกิติขจรนะคะก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะก็จะมีพิธีมอบเสื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: Smart Virtual Calories นะคะของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็มีการมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้วยพิธีมอบรางวัลกีฬาสโมสรแล้วก็กีฬากองทัพไทยแล้วก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันที่มีผลการทดสอบร่างกาย 100% ประจำปีงบประมาณนี้ 2,569 ครั้งที่2แม่อยากเห็นหน้าจริงเลยทดสอบได้ 100%
2: 100% นี่มันโอ้ต้องเจ๋งมากนะครับ
1: เหมือนไฮรอดเลยนะคะ
2: เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคุณมาณัฐมนเป็นทหารก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับก็การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาจัดขึ้นกันเป็นประจำแหละก็ต้องดูใน
1: สองรอบนะต่อปีนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ผลการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอทีมโฆษกกองทัพบกก็คงจะมีการแถลงแล้วก็มีเอกสารข่าวนะคะมาให้เราได้ทราบกันถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆของกองทัพบกรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยต้องคอยติดตามค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันดีไหม
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: วันนี้เพลงอะไรมาฝาก
2: วันนี้ใช้เพลงเหมือนวิวานะครับเอาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร
1: ์วิมานหนามใช่ไหมคะ
2: พร้อมมากๆเดี๋ยวรับฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับ

0: ะครับเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเหมือนวิวาก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศฝน
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ฝนในเพลงเนี่ยเราจินตนาการดูมันโปรยปลายลงมาสวยงามจริง
1: ๆในความเป็นจริงเป็นไงโอ้โห
0: ต้องติดตาม
1: แฉะไปหมด
0: ชดแฉะไปหมดแล้วแฉะไม่สำคัญตกหนักแล้วน้ำในพื้นที่ต่างๆใช่มั้ยครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอาตะก่อนไปดูเรื่องของน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับถึงโตเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำทีมไทยแลนด์นะครับมีการประชุมเรื่องของการกระชับการลงทุนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการดึงภาคเอกชนขับเคลื่อนธุรกิจของไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมาสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจต่างๆจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็การส่งเสริมให้ไทยเป็นรากฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยครับ
1: ค่ะโดยทีมประเทศไทยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ที่จะมีการหารือเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดนะเรื่องทีมประเทศไทย plus เดี๋ยวนี้อะไรก็ลงท้ายด้วย plus เนาะ
0: ค่ะเพิ่มก็ไปต่อเนี่ยเน
1: าะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะ
0: ครับมาดูความสัมพันธ์ทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อญี่ปุ่นทางด้านนี้กันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยเลยนะครับรองจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยเราส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะครับขณะที่ทางด้านของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับได้มีการอนุมัติการเสริมอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการซึ่งมูลค่ารวมกว่า 67,158 ล้านบาทนะครับอยู่ในอันดับที่5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆนะครับก็ไม่พ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะวัสดุนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตามลงมาเป็นลำดับครับ
1: นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
0: ครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับนักกีฬาของไทยด้วยรู้สึกว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราจะได้3เหรียญทองแล้วก็มี1เหรียญเงินแล้วให้เห็น
1: ชื่อไม่ค่อยคุ้นอะ
0: นะครับเทคบอลมั้ยครับ
1: เทคบอลใช่มั้ยคะ
0: นะครับก็เป็นกีฬาคล้ายๆกับลักษณะเหมือนแหมอธิบายไม่ถูกนะก็เป็นโต๊ะ ในลักษณะ
1: ติดเตี้ย
0: นะครับแล้วก็มีเน็ตนิดหน่อยก็คือว่าต้องเลี้ยงบอล
1: อ
0: ่ะห้ามที่ตกพื้นกันนี่นะครับเอาเสิร์ชดูได้คุณผู้ฟังถ้าเรา
1: ลองดูในเข้าไปใน Google แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อธิบายไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชดูได
1: ้แต่ก็ยินดีด้วย
0: นะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเรานะครับเทคบอลในเราเก่งมาก
1: ๆ
0: นะครับฝีมือระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของฝนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าในส่วนของปภ.เองในฐานะที่เขาก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในช่วงวัน1-9วันข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยในช่วงของ27กันยายนเนี่ยที่นครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันก็ส่งผลทำให้เกิดในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะอำเภอเสนาอยุธยาทั้งนั้นเลยนะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอยุธยาทั้งหมดเลยอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรด้วยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในขันกั้นน้ำค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่า
1: อยุธยารับกันไปเลย
0: พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผักไห่เสนาบางบานเนี่ยเขาเจอกันเป็นทุกปี
1: ใช่เป็นประจำเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแลกันนะครับเพราะว่าปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำเจ้าพระยา
1: ทั้งนั้นเลยใช่ไหม
0: นะไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่ไล่ลงมาเลยนะถูกต้องบ้านผมนี่อ่างทองก็ผงเพงนะต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเกิดจากลำน้ำสาขานะครับมีที่พระนครศรีอยุธยามีลพบุรีด้วยนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงเมืองหลวงของเราก
1: รุงเทพมหานคร
0: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้รีบประสานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงเขาใช้ว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายของหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้องค์ประกอบใดๆก็ตามแต่แหละเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ที่กว้างมากที่สุด
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยให้พ้นแนวน้ำหากได้รับการเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะทางไลน์นะคะก็มีของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะสายด่วนนิรภัยโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมง1784ค่ะ1784นะ
0: ครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโม วงท่าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับไปดูกันที่หน่วยทหารกันบ้างนะครับก
1: ็
0: จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีฝนตกในหลากหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณบ้านรัฐมนนะฮะอย่างที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18ก็ร่วมจัดกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเข้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นน้ำป่านี่แหละกวาดล้างดินโคลนนะครับดินเลนที่มากับน้ำนะครับมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายออกไปจากพื้นที่แล้วก็เร่งจัดการนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเพื่อคืนความสะอาดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งครับ
1: อันนี้ที่มวกเหล็กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อสระบุรีก็มีภาพไหมไม่มีเนาะไม่เป็นไรเอามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่3บ้างนะคะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างก็มีทางด้านของกองพลทหารม้าที่1นะคะก็จัดกำลังพลพร้อมยุทธโธปกรณ์แล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยปากดุกซึ่งก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาทำให้บริเวณริมตลิ่งเนี่ยเกิดเหตุดินสุดตัวนะคะหลายพื้นที่เลยณตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ทั้งนี้นะคะหน่วยก็ทางหน่วยเนี่ยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ขนของกันเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็น
0: สระบุรี
1: น่าจะสระบุรีนะอันนี้มวกเหล็ก
0: โคลนอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนะครับก็น่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีการดูแลพื้นที่มันเป็นคราบดินโคลนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็กำลังขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะโซฟาต่างๆเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: มากเลยแล้วมันล้างยากด้วยนะคะโคลนเหล่านี้
0: นะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเนี่ยนะครับบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่เจอน้ำท่วม
1: แต่บางพื้นที่ต้องการน้ำ
0: บางพื้นที่ต้องการน้ำต้องการน้ำในที่นี้ก็คือน้ำสะอาดอ
1: ่
0: ะเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับมันจะมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอยู่คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกนะครับโดยโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเรามีการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่35ได้มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ํา 6,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งประสบกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายเอาใช้ใช้น้ำกันอยู่ประปาหมู่บ้านพังเนี่ยนะต้องซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าน้ำมันยังต้องใช้อยู่อ่ะนะทำยังไงก็นี่แหละครับบรรเทาความเดือดร้อนดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
1: เวลาก็งวดขึ้นมาละนิดนึง
0: กระชั้นชิด
1: มากเลยเอาหรอคะทำไมเร็วอย่างนี้มีแหมกำลังจะเล่าข่าวดีๆเลยนะคะนะ
0: คงต้องครั้งหน้าพรุ่งนี้แล้วล่ะ
1: มีทั้งสบต.พาเยาวชนไปดูการแข่งขันฟุตบอลลีกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์
0: เดี๋ยวเรานะมีเวลาค่อยมาคุยกันดีกว่า นะครับ
1: ค่ะ
0: หมดเวลาลงแล้วรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางกรมจึงได้ร่วมกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่ในหาดังกล่าวพร้อมกับย้ำผู้ที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
5: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวีทีอาร์บนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดเอกชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้พี่น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด4สายในวันอังคารที่22กันยายน2569ตลอดระยะเวลาให้บริการโดยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีและเพื่อความปลอดภัยขณะอยู่บนรถระบบรถไฟฟ้าขอความร่วมมือห้ามปั่นรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ระมัดระวังรถจักรยานหรือสกูตเตอร์เกี่ยวเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นหรือขบวนรถไม่วางรถจักรยานยนต์หรือสกูตเตอร์กีดขวางผู้อื่นและไม่ถอดหรือพับจักรยานหรือรถสกูตเตอร์ขณะอยู่บนขบวนรถ
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
1: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
2: Beautiful Music
1: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: โอ้ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่เล็ก
2: ก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้
0: ใหม่
1: ไปคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แต่แกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขอ้วนมาเลยงอนะเอาอกตาพิ
3: กเรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกได้เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 85
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
15: วิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
5: ๆไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
9: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
11: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50ซมถึง1เมตร50ซมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลห้ามให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
12: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สถาน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไร

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอแต่เท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750โวลต์หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดต่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วน

0: ไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เจาะเอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับงานระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นภาพรช่างคนรายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไรตำบลซับพุซาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปกรณ์นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสะสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานี
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มังเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: มั้ยเนี่ยฉันจะคอมเพิร์ฟธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรมั้ย
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ี้ตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือทิกมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยเหมือนรู้สิ่งหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
0: ์พอแล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอู้สีเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินศุกร์นี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.จะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายพฤทธิ์ยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะอ
4: ุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของพื้นป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
6: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ตอนหักข้าวโพดวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเต็งถูกพ่อไล่มาถ้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่น

Gloria เป็นผลงานชิ้นเอกเป็นเพลงบัลลาดในแนวโซลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวง The Enchantment จาก Detroit บริษัทGloria เป็นผลงานชิ้นเอกเป็นเพลงบัลลาดในแนวโซลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวง The Enchantment จาก Detroit มรัฐมิชิแกนไปเขาเปรียบเทียบความทรงจำที่มีต่อเธอในอดีตกับความเหงาในปัจจุบันเพลงใช้และเวลาจะผ่านไปอย่างคำร้องในประโยคนี้นะครับIsn't it funny how time can change all the things you want to believe, but time won't change the way I feel? มันน่าตลกขบขันนะที่เวลาสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราต้องการจะเชื่อแต่เวลาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของฉันได้ Gloria ไม่ใช่เป็นเพลงอกหักธรรมดานะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการยอมรับต่อความรักที่ไม่มีวันจางหายคนแต่งเพลงนี้เป็นนักร้องนำของวง The Enchantment ด้วยนะครับนั่นก็คือ Emmanuel E.J. Johnson เขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นผู้เขียนเพลงหลักๆให้กับวงตั้งแต่ปีพ.ศ.2493เริ่มก่อตั้งวงกันตั้งแต่ยังเรียนม.ปลายกันเลยทีเดียวเพลงดังๆของ The Enchantment นอกจากเพลง Gloria แล้วก็ยังมีเพลง Sunshine เพลง Enchantment เพลง Once Upon a Dream และเพลง Journey to the Land of Enchantment เป็นต้น Gloria มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2520หรือ1977ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเพียวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเก้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับไปต่อกันที่พระราชหัตถเลขาลงวันจันทร์ที่10พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเรือคลอนมากฉันหลับไม่รู้สึกเลยรู้แต่ว่าตัวนอนอยู่ใต้แบล็งเก็ตเป็นวันแรกที่ฉันได้ใช้แต่ก่อนห่มไม่ได้หนักนอนไม่ใคร่หลับเมื่อคืนรู้สึกเหมือนผ้าบางการที่ฉันกลัวว่าจะไม่สบายอยู่หลายวันนั้นเห็นจะไม่ต้องหัดเช้าวันนี้ถึงปลายเกาะกรีตเรามาข้างในช่องหมายจะเห็นเรือรบบ้าง

จะเข้าไปใกล้ไม่ได้ด้วยเวลาไม่พอเดี๋ยวนี้ต้องแล่นตัดเบจึงแลเห็นไม่ถนัดแลเป็นเมฆหมอกไม่มีแดดด้วยถ้ามานอกเกราะเห็นจะโครงเครงยับทีเดียวไอ้เปลื้องบอกว่าตั้งแต่มาไม่เห็นหนาวเพิ่งจะหนาวคืนนี้เท่านั้นฉันให้เสื้อยืดอย่างหนาของฉันตัวหนึ่งให้วิตกว่ามันจะใส่ไม่ได้เพราะมันอ้วนล่ำมากครั้นลองดูหลวมที่อกหน่อยหนึ่งและแขนอยู่ข้างจะยาวไปสักหน่อยขึ้นไปบนดาดฟ้าพบเจนเตอร์แมนของแม่เล็กซึ่งในที่นี้ก็คือพระยานิพัทธราชกิจอ้นนรพันลบแต่เมื่อครั้งยังเป็นนายพินัยราชกิจทรงเรียกสั้นๆว่าเจนเตอร์แมนเจนเตอร์แมนของแม่เล็กกำลังยืนเท้าเสเอลคลึงหนวดเล่นเจนเตอร์แมนแท้จริงๆฝนจะตกต้องกลับลงมาเรือมาพ้นเบใกล้ฝั่งเห็นด้วยกล้องได้เป็นเขาหญ้าคลุมตามซอกๆมีต้นไม้มากทำนองเดียวกับโตสารีเว้นแต่ยอดเขามีสโนเป็นทางขาวๆโตๆเป็นวันแรกที่ฉันได้เห็นสโนในคราวนี้ที่หนาวมากนั้นเพราะลมพัดมาจากเขาเช่นเราหนาวที่สนามม้าเมืองบันดองแต่ที่นี่มีสโนด้วยทำให้ปลอดเวลากลางวันถึง66ดีกรีแต่งตัวขึ้นไปเดินบนดาดฟ้าเห็นจะหนักกว่าเสื้อกรุยสัก3เท่าถ้าเป็นบ้านเราก้าวไม่ออกการนวดเกือบจะเป็นหมดตำราเพราะเสื้อบางๆอยู่ไม่ได้หนาๆก็นวดไม่ถึงจะให้กริ้วอย่างหัวเห็ดถวายจะเอาหรือไม่คำที่พระยาเพชรชัยว่าเยือกเย็นไม่เห็นพระเห็นเจ้านั้นของแก่จริงมันหนาวไม่มีอาชาอาศัยเช่นโตสารีกลางวันยังมีเวลาคลายหนาวบ้างออกกลางแจ้งก็ไม่ต้องใส่โอเวอร์โค้ทที่ออกนอกเก๋งเรือไปไม่ค่อยได้มันต้องใส่เสื้อพรุงพรังถ้าเล่นกันแต่เช้าๆเย็นๆก็ไม่ว่านี่เป็นกลางวันแสกๆก็จะสั่นไม่เห็นพระอาทิตย์เลยยังค่ำปรอดผิดกันเพียง64กับ62เสมอไปขึ้นไปยืนดูอะไรบนตะพานปวดเข้าไปในหัวขมองเพราะแกว่าเนอร์เวียสฮะแรกก็เล่นกันเช่นนี้เต็มที่นี่แลหน้าร้อนแล้วต้นไม้กำลังงามบนเกาะเราหนาวมากเพราะลมจัดด้วยบ่าย5โมงเรือผ่านสุดาเบเป็นที่จอดเรือแต่ลับเข้าไม่เห็นอะไรเดินใกล้หัวแหลมมากในอ่าวนั้นจอดเรือได้40ลำพ้นแหลมถึงเมืองคาเนียที่เป็นเมืองใหญ่ในเกาะนี้บ้านเรือนมากมีเสามินาเรสสล้างไปมีโค้งเป็นปล่องสำหรับน้ำตกติดๆกัน5โค้งสูงขึ้นไปทางซ้ายเราแลเห็นธงชาติต่างๆปักอยู่บนเนินเขามีเรือรบทอดอยู่3ลำเรือที่มาทอดนี้มากำกับเมืองหาไม่เขาก็ทอดที่สุดาเบดูเงียบที่บนฝั่งแต่ไม่พอที่จะเห็นคนได้พวกขี้เมาเตรียมกินข้าวกันแต่ย่ำค่ำเพราะกลัวว่าหลุดหัวเกาะออกไปเรือคงจะกลอกเป็นอันมากแต่ก็ดีอยู่หลุดออกมาแล้วก็ยังไม่มากจนกระทั่งยามครึ่งเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เรือแคลงไม่มีท่าทีเดียวต้องขันช่องหน้าต่างแน่นหมดจะเขียนหนังสือเป็นอันยากต้องเอาอกยันกับโต๊ะก็ถลากถลำไปมาแต่ก็ไม่มีลมแลละลอกอะไรเลยคิดถึงแม่เล็กถ้ามาเห็นจะเกิดความใหญ่ตั้งแต่มาเรือไม่เคยแคลงเช่นนี้นี่เป็นไกวเปลเว้นแต่ไม่สู้ทีนักต้องขอจบตั้งท่ายากเดินเวลานี้ช้าลงเพราะกลัวจะถึงเร็วไปถ้าจะถึงวันที่13ก็ทันการที่กะวันมาคราวนี้ผิด7วันเราควรจะถึงได้ก่อนใน7วันกัปตันว่าพอถึงก็ทราบเสียว่ากำหนดวันที่15ถึงจะให้ถึงก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงควรจะใช้31วันเท่านั้นเพิ่งจะสังเกตนะครับว่าพระราชาเลขาสำหรับวันที่10พฤษภาคมนั้นเป็นวันจันทร์ส่วนพระราชาเลขาวันอังคารเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นพระราชาเลขาลงในวันอัง

ารที่11พฤษภาคมอีก3เพลงในแนว R&B ที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงดังของปีพ.ศ.2520เริ่มต้นกันที่เสียงของ Disco Queen Donna Summer ราชินีแห่ง Disco กับเพลง I Love You เป็นการร่วมงานของเธอกับ Pete Bellotte และ Giorgio Moroder คนแรกนี่นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษ Pete Bellotte เขาเคยแต่งเพลงดังๆอย่าง Son of My Father และเพลงดังของ Donna Summer อย่างLove to Love You Baby, I Feel Love และ Hot Stuff เป็นต้นเคยได้รับรางวัล Producer of the Year 2ปีซ้อนติดต่อกันในปี2521และ2522ส่วน Giorgio Moroder ก็เป็น Producer และนักแต่งเพลงชาวอิตาลีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกดนตรีในแนวดิสโก้และดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDM ในปัจจุบันนะครับการเรียบเรียงเพลงของเขาในเพลง I Feel Love โดยใช้ซินธิไซเซอร์ Moog จัดว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ Giorgio Moroder ยังเป็นผู้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Midnight Express ที่ได้รับรางวัลออสการ์และเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Flashdance และ Scarface อีกด้วยนะครับเพลง I Love You เป็นเพลงดิสโก้ที่อบอวลด้วยความโรแมนติกเป็นเพลงมาจากอัลบั้มชุด Once Upon a Time ซึ่งเป็นอัลบั้มแนวคอนเซปต์นะครับซึ่งเล่าเรื่องราวกับเทพนิยายสมัยใหม่ในสไตล์ซินเดอเรลล่าเกี่ยวกับหญิงสาวที่ก้าวจากความยากจนสู่ความมั่งคั่งและความรักเพลงนี้ปรากฏขึ้นเมื่อตัวเอกของเรื่องได้พบกับคนที่เธอใฝ่ฝันและทั้งสองก็ได้เปิดเผยความรักต่อกันเนื้อเพลงบรรยายถึงการค้นหาซึ่งกันและกันระหว่างชายกับหญิงที่ใช้เวลาอันยาวนานจนในที่สุดก็ได้พบกันและทั้งสองก็ได้กล่าวคำว่า I love you ต่อกันท่อนสุดท้ายของเพลงยังให้ข้อคิดกับผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้าเธอพบใครสักคนที่รักมากเธอต้องไม่ปล่อยมือจากเขาแล้วก็จงกอดเขาไว้ให้แน่นๆแล้วพูดคำสามคำนั้นนั่นก็คือ I love you โดยรวมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เฉลิมฉลองช่วงเวลาอันแสนสุขของความรักเพลงที่สองเป็นงานของ The Enchantment นะครับผู้มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์นี้คราวนี้เราจะได้ฟังเพลงที่หวานพริ้วแล้วก็เป็นเพลงโด่งดังของเขาอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือ Sunshineและปิดท้ายกันที่เพลงในแนวโซลแบบค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะครับจอห์นนี่กีตาร์วัตสันกับเพลง A Real Mother for Ya

0: listening to beautiful music.
1: Music. คุณฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง suchaderadio.com และทาง FM 94.5 MHz วันจันทร์แบบนี้บ่ายเย็นวันจันทร์ที่ก็ยังขมุกขมัวบางพื้นที่ก็เจอฝนกันไปใหญ่บางพื้นที่ก็รู้สึกว่าจะแห้งขาดฝนผู้คนก็เลยนำรถยนต์ออกมาต่อแถวที่ร้านรับล้างรถกันใหญ่ก็ขอให้ปลอดภัยไปจากฝนสัก 2-3 วันจะได้เห็นรถสีสวยๆกันบ้าง Beautiful Music มีเรื่องจะเรียนให้ทราบนะครับว่าวันพุธที่30กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 94.5 MHz ส่วนรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วรวมทั้งรายการวันนี้ด้วยนะครับจะบรรจุเอาไว้ที่ suchaderadio.com คิดถึงกันหรืออยากจะฟังเพลงแบบมีคนมาคุยมาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเป็นเพื่อนเวลาคุณทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆแบบไม่ให้เหงาก็ไปกดฟังได้เลยนะครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องแล้วก็ไม่เปลืองเน็ตอีกด้วยนอกจากนั้นเสียงใสฟังชัดเสถียรสบายใจปลอดภัยไร้กังวลครับอีก4เพลงที่จะชวนคุณไปฟังในแนว R&B ซึ่ง2เพลงแรกนี่ก็จะเป็นเพลงในแนวดิสโก้ล่ะเต้นระบำกันระเบิดระเบ้อแต่ว่ามีความย้อนแย้งกันในเนื้อหาเพลงแรกชื่อเพลง F Fun เป็นผลงานของ Confunction ซึ่งเป็นวงดนตรีในแนว R&B Funk จากวาเลโจในมลรัฐแคลิฟอร์เนียรวมวงกันตั้งแต่ปี2512นะครับมีสมาชิกทั้งหมด7คนแล้วก็มีเพลงออกมาที่โด่งดังก็อย่าง Feels Good To Me คือการใช้คำที่เหมือนกับสมัยนี้เวลาเราจะแบบเรียนแบบคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะครับมีเขาก็ตั้งชื่อเพลงให้เหมือนกับพูดไม่ชัด She FeelsGood to me ก็เป็น show feel good to me ประมาณคนพูดไม่ค่อยช้าแบบเพ่ๆอย่าเลยนะคะว่าพอขอสตาร์ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เพลง F Fun จากอัลบั้มชุด Secrets ของเขาเนี่ยนะครับเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ1ของ R&B Chart และอยู่ในอันดับที่23ของ Billboard Hot 100เป็นเพลงปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขของปี2520เนื้อเพลงเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ออกไปเต้นรำด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาดีๆด้วยกันท่อนฮุกของเพลงนี้จะมีคำว่า fun fun fun ซ้ำๆสื่อถึงความสนุกสนานและความรักที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคู่รักที่ไปพักผ่อนในยามค่ำคืนไปเต้นรำจุมพิตกันสนุกสนานไปด้วยกันเนื้อเพลงยังมีท่อนที่ว่า I wanna thank you for your love so true Your tender loving keeps my mind on you ขอบคุณสำหรับความรักที่จริงใจความรักที่ละมุนละไมของคุณทำให้ฉันคำนึงถึงแต่คุณตลอด I'll pick you up and we'll go out and dance You kiss my lips and we'll have fun, fun, fun

ไปรับเธอแล้วก็ออกไปเที่ยวไปเต้นรำด้วยกันจุมพิษกันด้วยริมฝีปากแล้วก็มีความสุขสนุกไปด้วยกันเพลง F Fun นี้นะครับยังได้รับการแซมเปิลในเพลงถึง16เพลงด้วยกันอย่างเพลง Welcome Homecoming Live ของ Beyoncé ในปี2562แล้วก็ในเพลง My Skin Is My Skin ของ Ice Cubeอันนั้นตั้งแต่ปี2537แล้วครับ F Fun เป็นตัวแทนของเพลงเสียงแบบฟังก์ที่มีเครื่องเป่าที่ทรงพลังจังหวะที่ระเบิดพลังและลายเบสที่หนักหน่วงพร้อมกับโซโล่ฟลูทที่งดงามฝีมือของพอลมาเซโอฮาเรลส่วนเพลงที่2ก็เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของเท็ดดี้เพนเดอร์กราสจากฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเขาเป็นนักร้องในแนวโซลที่มีเสียงบริโทนที่ทรงพลังแล้วก็ค่อนข้างจะดุดันหนักแน่นเริ่มต้นด้วยการเป็นมือกลองของวง Harold Melvin and the Blue Notes ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นนักร้องนำของวงนี้และสร้างเพลงฮิตอย่าง If You Don't Know Me By Now ซึ่ง Simple Red ของอังกฤษก็นำมา cover ใหม่จนหนักแน่นเริ่มต้นด้วยการเป็นมือกลองของวง Harold Melvin and the Blue Notes ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นนักร้องนำของวงนี้และสร้างเพลงฮิตอย่าง If You Don't Know Me By Now ซึ่ง Simple Red ของอังกฤษก็นำมา cover ใหม่จนโด่งดังเป็นศิลปินชายผิวสีคนแรกนะครับที่บันทึกอัลบั้มระดับ Multiple เพลงในแนวดิสโก้ที่ผสมผสานความเจ็บปวดของการหย่าร้างเข้ากับจังหวะเต้นรำที่พริ้วไหวกลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพลงหนึ่งในอาชีพของ Teddy Pendergrass I don't love you anymore บอกเล่าเรื่องราวการสิ้นสุดความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาและเยือกเย็นเปิดประโยคแรกก็บอกเลย I don't love you anymore It's just that simple เพลงได้สื่อถึงความเจ็บปวดของความล้มเหลวในชีวิตคู่ที่ผ่านการพยายามและการต่อสู้อย่างยาวนานคือพยายามที่จะทำให้มันเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กในที่สุดการเลือกใช้จังหวะดิสโก้ที่สนุกสนานตัดกับเนื้อหาที่จริงจังแล้วก็ขัดแย้งกันในทางอารมณ์แบบนี้นะครับทำให้เพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงเศร้าแต่เป็นการปลดปล่อยความเศร้าและก็ก้าวเดินต่อไปเพลงที่3เป็นผลงานของ Gladys Knight and the Pips กับเพลง Baby Don't Change Your Mind เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความกังวลใจและก็ความเปราะบางของอารมณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่พบว่าแฟนเก่าส้มซานกลับมาแล้วก็เหมือนจะว่าดีใจมากเลยที่เจ้าหนุ่มคนนี้กลับมาแต่เธอก็เป็นกังวลเหมือนกันนะว่าระหว่างที่ทิ้งเธอไปแล้วไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นล่ะเมื่อเจ้าหนุ่มกลับมาแล้วนางนั่นจะกลับมาลาวีหรือเปล่าจะมาแสดงละครดราม่าตีหน้าเศร้าอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าเปลี่ยนใจ Baby Don't Change Your Mindเป็นชื่อของเพลงนี้นะครับปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ The OJs กับเพลง Work On Me จัดไปทั้ง4เพลงในแนวดิสโก้ตั้งแต่เพลงแรก F Fun กับวง Confunction เพลงที่2 I Don't Love You Anymore จาก Teddy Pendergrass เพลงที่3 Baby Don't Change Your Mind จาก Gladys Knight and the Pipsและปิดท้ายที่ Work On Me จาก The OJs

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดหนทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้

0: ดำดีชุมชนก็มีสุข
1: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
2: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
1: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
2: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
0: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
1: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
2: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
0: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
1: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
0: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
2: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนบอกก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาอุ๊ยเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
0: น้องผู้หักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ลี่ยน
1: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่22กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราก็มาเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีในเครือวิทยุกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แพลตฟอร์มพอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเอาวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะนายกถกทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางไปประชุม UNGA 81ที่สหรัฐแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนดราม่าเวทีนางงามกัมพูชาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นแถลงด่วนเลยนะคะเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นเป็นภาพต้นฉบับชุดไทยแล้วก็จะส่งหนังสือไปประท้วงเวทีMiss Universe Cambodia 2026ด้วยขณะที่เรื่องของคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติอัยการสุดวันนี้เซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวโยงกับแอร์มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังโฆษณากันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติม

0: ปลายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันช่วงนี้นะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกมีภารกิจเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้เมื่อวานนี้ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เรียกประชุมทีมประเทศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เน้นเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากนั้นจะเดินทางต่อไปที่นิวยอร์กไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมประชุม UNGA 81นะคะก็เน้นเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกอนุทินเป็นประธานการประชุมหารือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันของทีมประเทศไทยค่ะก็จะมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะองศูนย์ใหญ่นครโอซาก้านะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินงานของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วยจากนั้นนายกได้ให้นโยบายเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันญี่ปุ่นก็ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานการลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีความสำคัญนะคะไทยก็ยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในทุกด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคธุรกิจที่เขาออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการดูแลเรื่องของภาษีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะท่านนายกก็ยังได้รับทราบถึงปัญหาข้อห่วงใยก็คือการอยู่แบบโอเวอร์สเตย์ของคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับป้องกันปราบปรามไม่ให้อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วนะคะช่วงบ่ายนายกออกเดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่วันนี้ช่วงนึงนายกก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะคือเวที UNGA เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์การป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะปราบปรามอย่างเต็มที่เหลืออย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นตอนนี้

ายกบอกว่าก็ได้คุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะประนีประนอมกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปร่วมประชุมในเวทีโลกก็ต้องจับตาท่าทีแล้วก็ประเด็นสำคัญเหล่านี้กันต่อไปด้วยกลับมาที่ดราม่าร้อนแรงที่อุ้ยพูดกันทั้งโซเชียลเลยนะคนไทยนี่เรียกว่าเดือดดาลมากเลยเวที Miss Universe Cambodia 2026เขามีการเสนอภาพเกี่ยวกับชุดไทยอ่ะคือมันเป็นชุดของประเทศไทยค่ะเราก็พูดได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่พิธีกรขึ้นเวทีชายหญิงใส่ชุดไทยห่มสบายแล้วก็ภาพโลโก้ของ MU กัมพูชาก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้หญิงห่มสบายใช่ไหมคะแล้วมีชดาด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาภาพที่เป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะคะก็เอาไปโชว์บนเวทีค่ะแล้วก็คือเคลมว่าเป็นของตัวเองนะโอ้คนไทยนี่ทนไม่ได้นะเดือดดาลกันมากเลยถึงขั้นที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศรษนะคะต้องเรียกสื่อไปแถลงข่าวด่วนถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเลยค่ะการแถลงข่าวในวันนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีซาบิดาก็มีคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้บริหารของกรมศิลปากรผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมแถลงข่าวด้วยที่หอประชุมสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรรัฐมนตรีซาบิดาบอกว่ากรณีที่มีรายงานบนเวที Miss Universe ของกัมพูชานะคะเขาเอาชุดไทยของเราไปเผยแพร่บนเวทีอานั้นแล้วก็มีการใช้ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาไม่อาจจะมองได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้จัดทำวทีอามีเจตนากล่าวอ้างแบบเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกปีคศ2017หรือว่าพศ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายถึงภาพเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูด้วยนะคือภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะจะมีตราของกรมศิลปากรคือเป็นลายน้ำที่อยู่บนภาพด้วยแต่ว่าทางเวทีกองประกวดมีการเอาไปครอปตัดนะคะเอาส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาเลยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำหนังสือประท้วงก่อนเป็นไปตามขั้นตอนประท้วงไปที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาถ้าประท้วงไปแล้วยังไม่ยุติการดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเองได้เผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีการจัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทุกเวทีสื่อสารเรื่องชุดไทยเนี่ยแหละไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีการละเมิดเราก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่หวงแหนชุดไทยที่เป็น
มรดกของชาติเรารัฐมนตรีซาบิดาบอกว่าคือเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการขึ้นมรดกชุดไทยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในช่วงสิ้นปีนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอจากเพจอาเซียนมอง

0: ไทยด้วยนะที่เขาก็ติดตามประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอกจากเอาชุดไทยพระราชนิยมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศนะเอาชุดไทยดั้งเดิมเนี่ยไปแสดงให้โลกรู้เลยโลกเนี่ยจะได้รู้กัมพูชาเนี่ยจะได้รู้ว่าชุดไทยเนี่ยมันคือของประเทศไทยนะไม่ใช่ใครๆก็จะมาเคลมได้นะคะเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: Bio. มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวานนี้นะคะก็คือสุดท้ายก็มีการแก้ไขแล้วก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขออภัยผู้โดยสารทุกคนเลยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครนะคะสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนบางโพทางบริษัทได้มีการระงับเหตุตามมาตรฐานในทันทีแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือรฟม.นะคะก็อธิบายถึงสาเหตุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟบนรางเกิดจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์เป็นกระแสไฟแบบตรงนะคะทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนาสัญญาณได้รับความเสียหายพอเกิดเหตุการณ์ก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทาง BEM บอกว่ามีการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบร่วมกันไปแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมใช้เวลาโอ้โหยาวนานเลย12ชั่วโมงทดสอบระบบอย่างละเอียดแล้วเพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการกับประชาชนนะคะตอนนี้ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถBEM ยืนยันในความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟสายสีน้ำเงินตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ครบทุกสถานีค่ะก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีผลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยเราสลับมาเรื่องของการเมืองบ้างการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของหัวสวนะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้อง

กลุ่มของสว.สว.ชุดปัจจุบันเนี่ยมี26คนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีท่าทีจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงไทม์ไลน์ของคดีหัวสว.โดยพรรคประชาชนค่ะจะเดินหน้าตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.เนื่องจากว่าทางพรรคประชาชนเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตอนนี้พรรคประชาชนนะคะทีมกฎหมายกำลังเตรียมคำร้องจะยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือร่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นช่วงระหว่างกลางสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการไปปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะคะคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะโดนไปยื่นคำร้องเองที่ปปช.โดยตรงเลยส่วนความคืบหน้าเรื่องการซักฟอกรัฐบาลนะคะไปถึงไหนแล้ววันนี้นักข่าวก็ถามนะจะมีประเด็นอะไรบ้างสว.เนี่ยมีแน่นอนคุณเท้งบอกว่าคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนค่ะก็น่าจะช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนค่ะที่ยัตติจะเข้าสู่สภาแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักเป็นธีมหลักเลยไหมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือจะมีประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เห็นว่าคุณโสพลท่านประธานสภาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าไม่มีนะกระแสข่าวที่บอกว่าประธานจะไปเตะสกัดหรือพยายามบล็อกไม่ให้เอาเรื่องโกงสว.มาอภิปรายเพราะว่ากกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของกรรมการบริหารพรรคฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครโดนเลยคะมันก็เลยมีข่าวมาว่าเอ๊ะท่านประธานจะให้อภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะคุณเทงก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้ประธานสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่หรือว่าอยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเขามองว่าจะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็เป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่เห็นฝ่ายค้านเขาขยับตรวจสอบต่อเนื่องเหมือนกันก็คือโครงการ THAI Passport แต่ว่าวันนี้เป็นฝั่งของคุณการดีนะคะเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสบัญชีรายชื่อดร.การดีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport ของคณะกรรมการดิจิทัลนะคะดร.การดีบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนสนับสนุนการยกระดับทักษะ AI ให้กับคนไทยแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใสด้วยสร้างอนาคตให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงจากการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก็พบความเสี่ยงสำคัญที่ต้องให้องค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาช่วยตรวจสอบมาดูการตรวจรับการเบิกจ่ายงบประมาณหัวใจสำคัญก็คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมใน TOR ที่กำหนดเอาไว้ดร.การดีบอกว่าข้อตกลงคุณธรรมคือกลไกสากลที่เปิดให้มีตัวแทนภาคประชาชนหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการตรวจรับงานได้แต่โครงการ THAI Passport กลับไม่มีกระบวนการดังกล่าวเลยพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ขอให้สตง.เข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา45นะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังกระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าที่มายื่นหนังสือกับสตง.ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเลยแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนให้คนไทยได้รับประโยชน์จากAI อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงใช้กันไปถึงไหนแล้ว THAI Passport ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าสตง.จะว่ายังไงในเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคดีแอร์มีนาที่เอาเฮโรอีนเนี่ยซุกใน

ถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ลักลอบเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะคือส่วนของน้องแอร์เนี่ยตอนนี้มีการขึ้นศาลไปแล้วครั้งนึงแต่ว่ายังไม่มีการไต่สวนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวมาขึ้นศาลใหม่อีกรอบนึงแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในคดีส่วนของฝั่งไทยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดนั่นแหละวันนี้ทางฝั่งของอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการจับกุมนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาลูกเรือชาวไทยที่ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายมีอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ล่าสุดคุณวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา4รายก็คือนายอุทัยนายนันทวัฒน์นายเอกวิทย์นางสาวจันทราหลายข้อหามีส่วนร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอัยการขอให้ศาลสั่งริบเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะเป็นหลักฐานสำคัญด้านอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคุณวัชรินทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วและมีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนจากการตรวจสอบพบว่ายังมีอีกหนึ่งกรรมที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีได้ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอัยการเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำกรณีที่พยายามส่งยาเสพติดออกไปนอกประเทศก่อนจะสรุปสำนวนแล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปสำนักงานคดียาเสพติดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญานะคะขณะนี้ยืนยันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องทั้งหมด3รายส่วนนางสาวจันทราเป็นผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังคงหลบหนีอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปค่ะนอกจากเรื่องของยาเสพติดพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายนะโอ้ยอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยผอ.โรงพยาบาลสต.จังหวัดปทุมธานีไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วลูกน้องหลายคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยนะพอเล่นทีไรเนี่ยเสียทุกทีนะคะล่าสุดวันนี้บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชายืนยันว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่จริงแล้วก็ขอยอมรับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนว่าพฤติการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะพอมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่องค์กรวันนี้เลยออกคำสั่งให้ผอ.คนนี้ย้ายมาช่วยราชการก็คือถูกสั่งเด้งนี่แหละค่ะมาอยู่ที่อบจ.ปทุมธานีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมมีผลทันทีและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันส่วนเรื่องของบทลงโทษก็จะเป็นไปตามมติของครม.ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนเพื่อพิจารณาลงโทษว่าจะเป็นการปลดออกหรือว่าไล่ออกยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องนะคะนี่มีที่ไหนไปชวนลูกน้องมาเล่นไพ่นะแล้วเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราทิ้งท้ายกันเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะกันนะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนนะคาร์ฟรีเดย์ภาคส่วนต่างๆนะคะเขาก็จะรณรงค์ชวนคนไทยให้ใช้รถสาธารณะเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างคนกรุงเทพนี่เราก็ปรับตัวง่ายๆนะคะรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายค่ะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะคะ

0: ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนที่นำรถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการเลยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีที่ห้องออกบัตรทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยขณะที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือห้ามปั่นจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ด้วยนะก็ระวังการเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นนะคะส่วนเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะอ่ะเมื่อกี้นี้ตอนช่วงค่ำๆนี่ใครดูวอลเลย์บอลกันบ้างช่วง 18:00 นเราอัปเดตเหรียญหน่อยนะอันดับ1นะคะยังเป็นจีน29เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาติดๆ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม32เหรียญส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับ53อันดับ5ขออภัย3เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดูเดือดมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สู้กับจีนแบบสุดพลังมากๆนะคะแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้จีน2-3เซตนะในศึกเอเชียนเกมส์2026รอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปรอชิงเหรียญทองแดงแต่ว่าบอกเลยว่าจีนก็เหนื่อยนะรอบนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปัจจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัศน์วัดเทพศิรินองกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองหล่มและวัดเหล่าจันทร์รวมถึงวัดนนจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางก่อนและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างรวมไปถึงวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา19 นาฬิกาครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุราและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่า

0: ในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็

0: คอหมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้เงินไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: ทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั
1: ้ยไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาหลายอ้วป้ากิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกลัวจะกั้นน้ำตาไม่อยู่

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงง
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิร

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหา

0: แต่ละทีก็สะเบยสะเบยจึงเรียกแท็กซี่บอกให้พาไปที่หมอนวด
1: ถึงสถานร่างหมอนวดไอ้ที่เคยเจ็บปวดคงจะสะเบย
0: หมอบังคอจะบอกให้ด้วยสาวสาวสวยสวยก็

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอร์ก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: โปรนิวทั้ง5

0: ทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เมืองนอกหรือคนบางกอกที่หลอกผู้หญิงเหลือแล้วก็ทิ้งหักบ่มา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัว

0: ออกใกล้จะถึงแล้วนะ
1: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ.2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี่จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียน
2: นาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหาลือเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะ

0: ื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี
0: ้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
0: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
3: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่สถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ
4: ไม
5: ่ฮัลโหลเป็นนวดกันมา
6: ถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
8: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันนึงตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ียนหมดเงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปียนเดี๋ยวดูสิดูดูกระเจียนจะรอก
1: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 85

07982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เชฟคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: อาชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำเหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญ

0: อย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับเย้ยผีหลอก
2: นี่แน
0: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
2: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณแม่นะสิแต่ลืมดูฉลากก่อนแล้วมันก็มีสารเคมีที่ฉันแพ้อยู่ด้วยสิ
0: โอ้รักนะเด็กโง
3: ่น่าสงสารคุณเป้งนะคะก่อนจะซื้อหรือใช้เครื่องสำอางควรดูส่วนประกอบสำคัญที่แสดงบนฉลากซึ่งอย.กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยเพราะถ้าหากมีสารที่เราเคยใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.1556นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาพ
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
1: เออ
0: ต่อไปก็ต้องแห่นาคไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: เออแล้วเรามาร้องเพลงสนุกสนุกให้เขาลำกันไหม
1: ได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลำเขาจะได้ลำกันสนุกสนาน
0: เขาท่าเขาท่าเชีย
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนกรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
2: คุณเป้งขาลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
3: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
4: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนจะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
5: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามินเอที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณสุรากาศแจ่มใสไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยครับ
2: วันก่อนก็ดูคลิปที่สระบุรีนะฮะ
1: ครับ
2: เยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: คือน้ำเวลาน้ำมันไหลมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะน้ำที่ไหลมาจากที่สูงจากภูเขาสูงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ยากที่จะคือเกินควบคุมอ่ะ
1: นะเกินต้านแล้ว
2: เกินคาดเกินควบคุมมันน่าตกใจเนาะ
1: ครับก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับมีเจ้าหน้าที่กำลังพลจิตอาสาหลายหน่วยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะทางด้านของกองทัพภาคที่3แล้วก็กองทัพภาคที่4ด้วยนะ
2: ครับ
1: ก็ประสบอุทกภัยในบางพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะครับว่าฝนน่าจะลดลงในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือหลังวันที่25กันยายนครับ
2: ครับโอ้ก็เป็นข่าวดีถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดฝนเยอะในช่วงนั้นเนี่ยทำให้เราต้องมาลุ้นในเดือนตุลาคม
1: ครับ
2: ที่เคยเจอน้ำท่วมปี54ไง
1: ฤดูน้ำหลากเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ช่วงของการทำบุญออกพรรษาบุญกฐินประจำปีนะครับวัดที่ตั้งใจหรือเตรียมงานตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะทายกทายิกาเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้จองเป็นเจ้าภาพกฐินไว้นะก็ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะบางทีเป็นครั้งเดียวในชีวิตของครอบครัวเลยนะครับก็ตั้งใจที่จะให้เป็นงานบุญที่อยู่ในความทรงจำที่ประทับใจโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่ท่านอายุมากๆแล้วเนี่ยนะครับ 80-90 ปีมีกำลังวังชาอยู่ได้ก็เพราะว่าจองเป็นเจ้าภาพกฐินไว้นี่แหละนะ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็จองแล้วก็อย่าให้พลาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ในเรื่องการจัดงานการบริหารจัดการในช่วงที่ฝนโปรยปรายเนี่ยนะครับหลายวัดเขาก็ต้องมีการปรับกันนะครับมีแผน1แผน2หรืออาจจะมีแผน3
1: ครับ
2: ก็ว่ากันนะ
1: ครับ
2: วันก่อนผมไปงานศพที่สุพรรณบุรีครับ
1: ครับ
2: งานชาปนกิจศพปกติเวลาจะเผาศพใช่ไหมฮะเขาจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ตรงหน้าเมนอ่ะ
1: ครับ
2: แต่วัดแห่งนี้นะฮะทอดในศาลาเลยครับคุณตุทีกันเหนียว
1: ใช่ครับ
2: กันเหนียวจริงๆนะฮะมาดูโอ้โหดำทะมึนมาเลยเมฆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ทอดผ้าเสร็จวางดอกไม้จันทร์ในศาลาเลย
1: ครับ
2: ส่วนใครจะรอเผาจริงเนี่ยก็เดี๋ยวรอสักแป๊บ
1: พอปลอดภัยแล้ว
2: ปลอดภัย
1: เคลื่อนศพไปที่เมน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปเผาจริงกันที่นั่นแบบนี้ก็ดีนะครับหลายๆวัดก็เริ่มที่จะใช้วิธีการแบบนี้เนื่องจากว่าในช่วงหน้าฝนนั่นนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นถ้าเป็นไปได้คนก็ไม่อยากจะจัดงานอะไรยกเว้นงานศพ
2: ครับ
1: เพราะว่าเลี่ยงไม่ได้
2: ภาคบังคับ
1: ภาคบังคับไม่มีใครรู้เนี่ยนะครับว่าจะมาจากไปในช่วงฤดูฝนนะครับที่หนักกว่านั้นจำได้ไหมครับปี2554ที่น้ำท่วมใหญ
2: ่จำได้อยู่ครับ
1: คงจำได้ว่าเมื่อน้ำท่วมแบบนั้นเนี่ยทุกคนห้ามตายได้ไหม
2: โอ้โหห้ามไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะเมื่อห้ามไม่ได้ตายขึ้นมาโดยเฉพาะตายที่บ้านเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องโกลาหลไม่ใช่น้อย
2: แล้วก็โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติไง
1: นั่นเดีย
2: ลำบากเลยครับ
1: ช่วงน้ำท่วมแบบนั้นเนี่ยนะครับต้องจัดเรือเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไปยก ร่างของท่านผู้วายชนนะครับในบ้านขึ้นเรือนะแล้วก็พายไปยังวัดที่จัดงานโอ้ทุลักทุเลแล้ววัดก็น้ำท่วมด้วยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะซึ่งช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าคนที่เขามีสิทธิ์ในการขอรับพระราชทานเพลิงอะไรต่างๆบางครั้งก็ต้องยอมสละสิทธิ์นั้นไปก็มีด้วยว่าการติดต่อขอรับพระราชทานเพลิงหรือเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติงานในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยลำบากเจ้าภาพเองก็เลยต้องการความเรียบง่ายไม่รบกวนนะครับก็เลยจัดแบบรวดเร็วเรียบง่ายนะครับซึ่งก็เป็นการปรับไปตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องปรับสถานการณ์โควิดเรายังปรับมาแล้วนั้น
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็หลายคนก็ได้เป็นต้นแบบเลยนะเวลาจัดงานลักษณะนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือโดยเฉพาะมื้อตอนเย็นย่ำค่ำเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ที่พระมาสวดเนี่ยนะ
1: สวดอภิธรรมนะฮะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ก็รับอาหารแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: ไม่งั้นก็ต้องมานั่งกินกันตรงงานอ่ะนะ
1: ฮะ
2: เจ้าภาพก็ล้างอีกตั้งหาก
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ปรับเยอะนะครับแถวนนทบุรีเนี่ยหลายวัดจากเดิมที่เขาเคยเลี้ยงข้าวต้มใช่ไหม
2: ครับ
1: เลี้ยงข้าวต้มตอนนี้ก็จะปรับจากข้าวต้มมาเป็นสแน็คบ็อกซ์เป็นอาหารกล่องจากอาหารกล่องเดี๋ยวนี้กลายเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับชาวบ้านนะครับเช่นครอบครัวไหนที่พอมีสต๊อกสตางค์หน่อยก็อาจจะเป็นข้าวสาร
2: ครับ
1: นะคนละถุงกลับไปบางทีก็เป็นน้ำตาลเป็นน้ำยาล้างจานเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ที่เคยเห็นอยู่บ่อยๆวัดแถวนนทบุรีเนี่ยนะครับหรือวัดในจังหวัดอื่นๆเขาก็นิยมทำพูดง่ายๆคือเป็นน้ำใจของเจ้าภาพมอบให้แก่ผู้ที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือแทนน้ำใจของทุกๆท่านครับ
2: ครับก็ต้องมีการปรับกันนะฮะเพราะว่าของที่ให้ผู้ที่มาร่วมงานนำกลับบ้านเนี่ยคือถ้าแบบจัดเต็มเนี่ยโอ้เจ้าภาพนี่หนักนะ
1: หนัก
2: มากคุณทุกที
1: ใช่ครับครับ
2: 30,000ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าน
1: ั่นสิครับคือประเพณีบางอย่างเราก็ต้องปรับไปตามสมควรแล้วก็เห็นอกเห็นใจเจ้าภาพ
2: ครับ
1: นะครับซึ่งเมื่อถือปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าญาติพี่น้องรักกลมเกลียวสามัคคีกันดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: ถึงคราวที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เป็นวิถีแบบไทยๆถ้าลำพังแค่ครอบครัวเดียวจัดงานโดยไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลจากญาติพี่น้องโดยหนัก
2: มาก
1: นะ
2: ครับ
1: พ่อซึ่งเป็นกำลังหลักของบ้านจากไปอย่างเงี้ยนะแม่เองก็เป็นผู้หญิงนะซึ่งอาจจะไม่ได้มีคนรู้จักอะไรมากมายลูกๆเองก็ยังเล็กอย่างนี้นะค่อนข้างเป็นเรื่องลำบากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักนะครับที่เราทุกคนควรจะต้องมีก็บอกว่าไม่ใช่แค่รักแค่ตัวเองนะแต่ควรจะรักไปถึงคนอื่นๆด้วยเช่นเพื่อนบ้านนะเวลาเขาสังเกตอย่างนี้นะคนไหนก็ตามแต่เวลาที่เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนถึงแก่กรรมแล้วก็จะไปร่วมงานสวดทุกครั้งไปนะครับสละเวลาเจ็ดเวลาไปนะแค่ไม่กี่นาที40นาทีหรือ1ชั่วโมงที่ไปอยู่ในงานมันได้ใจนะ
2: ครับ
1: ใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะจดจำภาพโอ้เนี่ยคนนี้ตลอดงานใครก็ไปช่วยตลอดนะไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภาพจำของคนในชุมชนเวลาที่คนในครอบครัวของคนนั้นเกิดล่วงลับดับชีพไปจัดงานเขาก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลย
2: ครับอันนี้ก็เรื่องของความรู้จักใช่ไหมในฐานะเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
1: ครับเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน
2: นะถ้าไม่แบบถ้าไม่ซี้กันเนี่ยนะโอ้โหก็ลำบากนะแต่คนที่ซื้อบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านดีเหมือนกับถูกหวยรางวัลใหญ
1: ่ถูกต้องเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นมิตรจิตมิตรใจหรือน้ำใจไมตรีพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้นะที่มอบให้แก่กันผมว่ายังเป็นเสน่ห์ของไทยเรานะครับที่ถ้าหากยังอนุรักษ์ยังรักษากันเอาไว้ได้เนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้าเราไม่เคยทักไม่เคยพูดคุยกับเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นทักยังไงเพิ่งจะมาทำความรู้จักกันตอนที่มีเหตุเพศภัยเนี่ยมันแล้วว่าจะช้าไปหน่อยใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับทำความรู้จักกันจะไปรอให้เขามาทำความรู้จักเราก่อนก็ไม่สมควรนะทำก่อนเลย
2: เปิดก่อนเลยเปิดก่อนดีฮะ
1: นะ
2: เพราะบางคนเนี่ยเขาก็แค่มองหน้าเขาเนี่ยเขาก็ทำหน้างงงมึนๆก็
1: ม
2: ีแต่ในใจเขาไม่มีอะไรนะ
1: ไม่มีอะไรหรอกบางคนหน้าบึ้งหน้าตึงแต่เราพูดคุยเอ้าเป็นคนที่มีมิตรภาพที่ดี
2: ครับ
1: นะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินคน เพียงเพราะแววตาเพียงเพราะบุคลิกท่าทางภายนอกลองไปพูดคุยสนทนาบางทีเปิดใจนะเปิดใจคุยกันก็เป็นนั้นรู้กันรู้จักกันมากยิ่งขึ้นสนิทสนมมากยิ่งขึ้นนะรู้จักกันไว้ดีกว่าที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับอันนั้นเรื่องราวของความรักนะครับถ้าเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับก็เริ่มต้นจากความรักตัวเองนะเหมือนอย่างพุทธภาษิตบทหนึ่งนะครับที่แสดงเอาไว้นะครับว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนะครับหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยรักตัวเองเป็นที่ยิ่งนะรักตัวเองมากทีนี้รักตัวเองมากซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าการปฏิบัติต่อตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นที่รักของตัวเองเนี่ยคนยังสอบตกกันเยอะนะรักตัวเองมันก็ต้องเสิร์ฟหรือเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับ
1: เช่นให้ตัวเองมีความรู้นะยังไม่มีความสามารถก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถหรือพบว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยดีนิสัยใจคอรู้จักตัวเองแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่มีจิตใจดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนรักตัวเองอย่างแท้จริงนะ
2: ถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะไปรักใครนะ
1: ใช่ครับสุดท้ายก็รักเขาก็เป็นแค่ลมๆนะฮะเหมือนว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีที่สุดในขณะที่ตัวคนพูดเองก็เมาเช้าเมาเย็น
2: ครับ
1: จะไปดูแลเขายังไงใช่ไหมตัวเองยังเดินไม่ตรงเลยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ภาพนี้ก็สมัยก่อนก็เห็นกันบ่อยนะ
1: ครับ
2: แต่ในหมู่บ้านก็มีอ่ะสักคนไง บ้านคุณสุธีมีไหมฮะ
1: โอ้โหเมืองสุ
2: ดเดินก้าวไปข้างหน้า3ก้าวถอยหลังอีก3ก้าว
1: ก็ไม่ไปไหน
2: อยู่ที่เดิม
1: ก็เป็นภาพที่ว่าเห็นจนคุ้นตานะครับภรรยามาตามสามีอะไรเงี้ยนะบางทีก็ต้องเอาลูกมาตามด้วย
2: จะได้เกรงใจหน่อย
1: จะได้เกรงใจนะพอมาตามดีๆไม่กลับก็อาจจะต้องถึงขั้นส่งเสียงโวยวายนะครับเพื่อนก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยพูดง่ายคือบรรยากาศไม่เดียวซะเลยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่ารักตัวเองดูแลคนที่ตัวเองรักด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างพื้นฐานความรักที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับลูกหลานของเราต่อไปว่าเราคิดจะรักใครสักคนเราต้องรักตัวเองก่อนนะเมื่อเราอยากจะช่วยคนตกน้ำนะเราก็ต้องว่ายน้ำเป็นก่อนนะว่ายน้ำแข็งนี่เราไปช่วยเขาได้แต่ถ้าเราว่ายน้ำยังไม่แข็งจะไปช่วยใครก็จมกันทั้งคู่นะครับ
2: เดี๋ยวเราฟังบทเพลงกันสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับวันนี้มาให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคนที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนกันยายนก็เข้าใจว่าคงจะยังมีความรักความผูกพันนะกับที่ทำงานบางคนเนี่ยบรรจุก็ที่นี่ทำงานก็อยู่ที่นี่มา 30-40 ปีไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับก็ย่อมมีความผูกพัน
2: ฮะ
1: ใช่ครับนะครับก็นำบทเพลงความผูกพันมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: บทเพลงความผูกพันครับ
1: ครับความผูกพันนะฮะ
0: เราผูกพันกันด้วยอะไรบ้างฮะสายเลือด
1: เลือดข้นกว่าน้ำ
0: เลือดข้นกว่าน้ำ นะครับเพราะว่า
1: เขาอย่างนั้นสายเลือดก็เข้มข้นนะ
0: เข้มข้นนะคนนี้เป็นพ่อเราเป็นแม่เราคนนี้เป็นลูกเราคนนี้เป็นหลานเรานะก็มีความผูกพันโดยสายเลือดต่อมาก็มีความผูกพันโดยสายสัมพันธ์นะเช่นมีไมตรีจิตมีน้ำใจไมตรีเกื้อกูลต่อกันตรงนี้แหละเขาบอกว่าเป็นยิ่งกว่าญาติ
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าถึงไม่ใช่ญาติไม่

0: ันเนี่ยโอ้อย่างนี้ก็มีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แม้ไม่ใช่ญาติแต่ว่ามาคอยดูแลซัพพอร์ตกัน
0: ใช
1: ่ก็เปรียบเสมือนญาติเหมือนกัน
0: นะฮะก็เรียกว่าญาติธรรมธรรมะแห่งความเป็นญาติต่อกันเช่นมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันนะครับทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจว่าเอออย่างน้อยก็ยังมีคนคนนี้อยู่นะครับเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเยี่ยมมาหามาให้กำลังใจกันเคยเจอบางคนในช่วงบั้นปลายท้ายชีวิตเนี่ยลูกหลานไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะนะครับยิ่งพอรู้ว่าสมบัติเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยนะหรือไม่มีเลยเนี่ยก็จะเจอก็เพียงกัลยาณมิตรไม่กี่คนมาช่วยดูแลจนถึงวาระสุดท้ายแม้กระทั่งการจัดการงานศพนะฮะก็อาศัยกัลยาณมิตรซึ่งไม่ใช่ญาติแท้ๆเลยแต่กลับมาจัดการงานศพดำเนินพิธีการต่างๆให้ด้วยความเรียบร้อยแบบนี้ก็มีอยู่ในสังคม
1: เคยเห็นใช่ไหม
0: เคยเห็นครับถามว่าใครจะมีบรรยากาศแบบนี้ได้ก็แปลว่าต้องมีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนแหละนะตัวเองก็ไม่ใช่คนแร้งน้ำใจไม่สิ้นไร้ญาติมิตรบริวารมาก็เพราะว่าน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งอันนี้ยังใช้ได้เสมอนะ
1: ครับอีกสักเพลงไหมครับ
0: ครับอีกสักเพลงหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าเก็บมันเอาไว้นะครับเก็บมันเอาไว้หมายถึงว่าเรื่องราวดีๆที่เคยสร้างเคยทำร่วมกันมานะครับควรเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ในความทรงจำบางคนกลัวจะลืมก็ถ่ายรูปส่วนใหญ่เรามักจะถ่ายรูปกันนะ
1: ครับแล้วคนไทยชอบฝรั่งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือทั้งชาวยุโรปอเมริกาเนี่ย
0: คร
1: ับก็ไม่มีนิสัยที่จะมีโมเมนต์แบบนี้แบบคนไทยนะ
0: ครับคือถ่ายรูปแล้วก็สมัยก่อนก็จะมีคำพูดติดปากกันภาพนี้ต้องขยาย
1: คร
0: ับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะภาพไหนที่มีความหมายจริงๆเลยเนี่ยต่อการถ่ายรูปในครั้งนั้นก็ต่อการจัดงานครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะเอาไปขยายติดไว้ข้างฝากันลืมเป็นที่ระลึกแต่ปัจจุบันเนี่ยถ่ายไว้เพื่อจะได้ไปโพสต
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ให้ระบบในโซเชียลมันแจ้งเตือนว่าเมื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วได้เคยทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเก็บมันเอาไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเก็บมันเอาไว้ครับเรื่องราวดีๆที่เคยสร้างเคยทำร่วมกันมาแต่ส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกสะเทือนใจเจ็บช้ำน้ำใจโกรธแค้นเคืองถ้าทิ้งได้สละได้ปล่อยวางได้ก็ดีต่อตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เก็บไว้มันก็เป็นพิษนะ
0: ใช่ครับที่คอยเผาลนจิตใจอยู่นั่นเองนะฮะคำพูดต่างๆของคนต่างๆบางคนถึงขั้นจดนะฮะกันลืมจริงๆถ้าลืมได้โดยไม่จดไม่พูดไม่รำพึงรำพันถึงจะเป็นที่มานะบางคนพอเลิกคบเลิกหากับใครแล้วเนี่ยภาพถ่ายลายเส้นสิ่งของที่ระลึกอะไรต่างๆก็ส่งคืนเข้าไป
1: บางคนไม่ส่งเปล่าเนี่ยเผาเลย
0: เผาอ่ะบางคนเผาเพื่อเป็นการจบความสัมพันธ์จะได้ไม่มีเยื่อใยต่อกันถ้าเป็นประเพณีในงานศพช่วงรดน้ำศพเนี่ยเขาก็จะมีการหวีผมให้แล้วก็หักหวีนะหักหวี
1: ครับ
0: หักหวีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแบบไม่เยื่อไม่ใยในเรื่องของความสวยความงามแล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรต่อไปแล้วไปสู่ภพภูมิชาติต่อไปไม่ต้องเน้นความสวยทั้งด้านร่างกายแล้วนะครับหรือบางคนจะเผาเนี่ยศพไปอยู่หน้าเตาเผาแล้วนะสัปเหร่อก็บอกว่าชี้ๆหลบหน่อยนะครับอย่าให้น้ำตาหยดลงโดนร่างอย่าให้น้ำตาลงไปในโลงนะครับอะไรก็เป็นกุศโลบายนะ
1: ครับ
0: กุศโลบายต้องการที่จะให้คลายความสัมพันธ์ค่อยๆห่างออกไปอย่าไปฟูมไฟกอดศพร่ำให้คร่ำครวญอยู่หน้าเตาเผาบางทีบางคนเป็นลมหมดสติเลยก็มีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เคยเห็นภาพนั้นนะ
0: ใช่ครับสุดท้ายเราก็ต้องจากกันไปในที่สุดแต่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รักกันดูแลกันนะครับด้วยน้ำใจไมตรีดีที่สุดครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง Next
4: It's Radio Presented by
5: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Much Loom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

การรอคอยการกลับมาของพระอาทิตย์ในเช้าของวันใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าของวันที่ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนนะครับแล้วก็ความเย็นเย็นเมื่อคืนนี้ฝนน่าจะตกทั้งคืนนะไม่แน่ใจพี่ท็อปเนี่ยหลับไปตั้งแต่ประมาณสักตีไม่ใช่ตีประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับแต่ว่าก็หลับไปพร้อมกับรู้ว่าฝนมันตกนะครับเมื่อคืนนี้ใครตื่นประมาณกลางดึกๆบ้างครับตีหนึ่งตีสองตีสามฝนในกรุงเทพนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงครับยังตกอยู่ไหมนะครับหรือว่าฝนไม่หยุดตอนกี่โมงแต่ว่าตอนที่ตื่นมาประมาณสักตีสี่กว่าๆนะครับฝนไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าคงจะตกทั้งวันเพราะว่าชุ่มฉ่ำมากๆนะครับตรงบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางก็มีน้ำขังเล็กๆเหมือนกันสำหรับในบางจุดที่ถนนเป็นแอ่งๆทำนองนี้นะครับเวลาขับรถมาเมื่อคืนน่าจะตกแบบว่าพอประมาณนะครับใครตื่นกี่โมงแล้วก็ฝนหยุดกี่โมงช่วยบอกหน่อยสิสำหรับคนตื่นเช้าทุกคนพี่ท็อปมาแล้วครับคนลุกทุ่ง Next ในเช้าวันอังคาร22กันยายน

0: ้ฟังเพลงนี้กันซะนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับสารสารสินแล้วก็ซิงเกิลนี้ของเขาครับขอบใจเด้อย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเขาแกรมมี่นะครับก็มีเพลงที่เขาทำในสไตล์ของเขาเองนะครับในสมัยนู้นนะครับตอนนี้สารก็มาอยู่ในการดูแลนะครับของทีมครูสลาเรียบร้อยเพราะตอนนี้เขาก็มีการแบ่ง2ทีมออกเป็น2ส่วนนะครับของแกรมมี่ส่วนหนึ่งก็เป็นทีมครูสลาคุณวุฒิในนามของไกรมิโกนะครับก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะครับที่เคยทำงานกับครูอันนี้ก็ยังอยู่ครูสลาแล้วก็จะมีไทโทนเจนนะครับซึ่งก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับของแกรมมี่ซึ่งก็จะเป็นสไตล์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในฝากฝั่งนี้ก็จะมีศิลปินหลายๆคนที่เป็นสไตล์ลูกทุ่งป๊อปๆหน่อยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของไทโทนเจนนั่นเองเนาะก็เป็นการแยกการทำงานอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับในแกรมมี่เองนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่ร่วมกันกับจุ๊กด้วยนะครับในเดือนหน้ารอติดตามที่คนลุกทุ่งที่นี
1: ่เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: ทักทายหลายคนเลยนะครับสำหรับคำทักทายที่เช้าวันนี้นะครับมากันพรึบพรับเหมือนเดิมนะครับที่ LINE @รายกลุ่มต่างๆนานาใดๆนะครับก็วันนี้มากันเยอะนะครับแล้วก็ตื่นกันแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับบางคนบอกว่าต้องรีบออกจากบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถติดเมื่อวานนี้ไปทำงานสายเพราะว่าฝนช่ำๆนะครับแล้วก็มีน้ำขังรอระบายหลายจุดด้วยเหมือนกันทักทายไปถึงป้าแป๋วกาแฟสดนะครับแล้วก็รวมทั้งมีแม่จิตนะครับพี่สุรัตนาพี่นุชราบ11ด้วยครับแล้วก็ยังมีคุณณัชยาคุณละอองดาวคุณนกชาริดาคุณพารินครับแม่นันพี่นราขันธปราบนะครับแล้วก็ยังมีพี่สิริพรนะครับพี่จุกนะครับมีพี่บรรจงพี่เอื้องนะครับจากเชียงใหม่น้องโหน่งนะครับ69จากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับรีบออกจากบ้านเลยวันนี้นะครับแล้วก็มีคุณลักษณะ183ใส่น้ำมาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีพี่จินปอปีนะครับบอกว่าตีสี่เนี้ยฝนหยุดตกแล้วค่ะเหมือนกันเลยน่าจะประมาณเนาะตีสี่เนี้ยน่าจะหยุดแล้วนะครับแล้วก็มีป้าเผานะครับแล้วก็คุณรณชัยเนรบุตรด้วยนะครับคุณเชนิสราคุณโจ้บังพลีสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าล้อหมุนแล้วฝนตกทั้งคืนเลยคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับไม่รู้ว่าล้อหมุนแล้วหรือยังนะครับสวัสดีพี่นายด้วยนะครับแอบแชร์ที่ Facebook ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีพี่กุ้งจากสระแก้วนะครับมา Good Morning ในวันนี้ด้วยนะครับจากทาง LINE กลุ่มนะครับแล้วก็มีพี่จิ๋มพนังกล้าวครับคุณองุ่นนะครับสวัสดีด้วยครับคุณศรีสุดาคุณสุราไรนะครับพี่บอลบางกรวยพี่ดำระรวงนะครับขาประจำอยู่นะไม่เคยพลาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่หนุพินด้วยครับในชั่วโมงนี
2: ้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยMush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

ขยับเข้ามาในอันดับที่4สัปดาห์ล่าสุดนี้ในชาร์ตของคนลุกทุ่งด้วยนะครับพี่แมนมณีวรรณครับกับหัวอกพ่อห้างวันนี้มีคนขอใจตรงกันมาหลายคนเลยคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119เมื่อวานนี้ผลประกอบการเรื่องหมอลำเป็นไงบ้างครับแหมเข้าบินกันหลายคนเลยเนาะเห็นรายชื่อนี่อยู่เอารายชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์

0: สร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักษาเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนาะ
2: ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนบอกก็มาอุ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าสอมขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยเล่า